ที่อำเภอใหม่นำเคในเขาก็ล่วงกันกาคันแซมเนปโกกรณีปูซาใหม่ได้ปูนำลองซีกรณีในเขาใหม่เดเมจกันกานำหอคันซัมจะหั่งมาในเขาข้ามตึกไข่ในน้ำหอแม่ในมืออุ้ยข้ามใหม่ลูกเจ้าหุลิกตาลงกันใหม่ให้ในทอมติคา